0: 他是38所教育中心联盟的负责人之一。
1: การศึกษาอยู่โรงพยาบาลนี้ชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลง2ครั้งเนาะอันที่1ครั้งที่1แล้วแม่นกันชื่อว่าโรงพยาบาลเฮานี้เขาเป็นเมืองมรดกโลกนะเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวนะต่างประเทศหลังภายในต่างประเทศเข้ามาเที่ยวโรงพยาบาลนี้หลายขึ้นต่อมาเนาะเรื่องจังมีทางรถไฟลาวจีนนี่มีเพิ่มขึ้นในส่วนหลายจะเป็นศูนย์ที่ว่าเปิดซ่อนหลักสุด
2: Light can make your image stand out. It gives it color.
3: So if you have a chance to learn a programming job, that would be a good career in the future. Yes.
4: I want to be an artist.
2: Artist. Ah, fantastic. Fantastic selection of people. Thank you guys so much. I feel like no journey is complete until you've seen the Mekong.
0: 在老挝的这段时光太美妙了，我亲眼见证了这里现代化的交通网络，以及它所带来的蓬勃发展，为当地民众创造了诸多机遇，简直令人赞叹。但最触动我的，是老挝在飞速发展的同时，仍然坚守并传承着悠久的历史。也正因如此，这份动人的和谐与美好才能令每一位到访者为之倾心。而我何其幸运，我的旅程仍在继续。
5: 多彩贵州，乐在有朋自远方来。
6: 我不想走了，我想住在这里。
5: 人文交流，细看中国发展面貌。哇
7: ，This car is so cool。
5: 文化互鉴，共创一场梦想盛宴。文化围桥，美美与共，和和共生。传播中华文化，共享和谐之美。遍访大街小巷，感受人间烟火气。走进山乡古村，邂逅最美家乡色。跨越重重山河，体验高速平原，游历多彩贵州，遇见更好的自己。行万里路途，看万般变化。
8: 贵州好，山水妙，家乡美，步步生，大丰收。心相连，共奋进。
5: 红色基因，激扬奋斗之志。知行合一，传承优秀文化。民族瑰宝，书写灿烂芯片。屯补遗存，绽放时代价值，勇担文化使命，汇聚奋进力量。